0: rồi bọn nè đôi tại bàn chay nó trong bọn cầm pi là cầm pi cây ca nó sẽ nhặt mấy chấm bút buôn khó đập pi đã bàn prap đỏ dương thì ở khnết hà hãy miên sẽ đây song cơ hội đòi xa nè là tiệt so thất bật là cầu mây miên niêm chung mùa bàn protein mang ôm đồ lâu ở dương rồi khnết bàn song cơ hội đủ lời đối với đây nó không chỉ vật dương mà nè cái dương tay tại tàu cá nè chấm nuôi tàu miên pe khla nhưng miên cá lủng ba hãy dương ai bưng và ai lơ cua xá lơ mực phe lơ prak ca lơ ca ọp rúm rứa có cầm lăng là bọc phong dương bên men ở quay bên tầng ở thì ai chui dương bàn mùi thì dẹt hai có chui dương bàn bản tích bản tui rư gọi bàn khăn ca đại dương treo ca bản đỏ hòa son bản tay mình ai chui pro lưng ra bọc băng dương rồi khăn này ở bàn rủi rồi hôn nụ lời đối chí bệnh cầm bì bàn bằng hành thả bì sư kri cư chìa bà ông xong cụ rồi bỏ dương bệnh cầm bì có bằng riêng ông bì chì vết mà nụ đã cầm bông thương nà tàu căn cầu đào trong bẩm phốt rư gọi hào thả
1: บรมบรมโลกนี้จึงพิจารณาพิจารณาตีมุ้ยคือพระเยซูตรงที่พระองค์ทรงครูหัดทรงครูเยิ้งเอารุ่ยปีบาปโดยเฉพาะตรงพระคัมภีร์มัทธายจะปุ่งมุ้ยข้อมาเผยมุ้ยตรงตัวในตีได้บรรจัยปราบเยิ้งท่าเนียงนั่งประสบบานบทรามุ้ยให้เต้าถวายประเนียมท่าเยซูพระบทนุ๊กนั่งช่วยสังครูเรตรงเอารุ่ยปีบาปพระองค์เปิดบาปเยิ้งบำบัดเยิ้งจึงปีเปรียะ ให้ยืนมันอาลุกบำบัดอำเภอบาบอลวนได้กรอนได้เทวละอ้อหรือก็ขัดความเปล่งไปได้กลุ่นไอ้บานหนุ่มเต้ก็ปนท้ายพระเยซูตรงบานเยียงเมาทางลงโลกเกย์นี่ดังใบตะตัวโตจมลูกอำเภอบาบอเยิงตรงบานสกุลอะไรเชิดช้างให้บานมีนประจุนรัวหลังวิ่งนัดไงตีใบโดยจะบานใจน้องบัดกับปีไปตรงตีมวยจมปุ่มปีเข้ามาเผยบุญได้รำลึกเยิงท่าเปรียกฤทธิ์บานตะตัวบาบระบอเยิงนั่นเลยเชิดช้าง โดยชนะท่าตรงบานเต้อำเภอบาบระบอเยิงรอลคเนียนเลยรูปองตรุงจวบนั่นเลยเชิดช้างดังใบเอาเยิงบานรั้วคางไอสไลสเชิดโดยบานสลับคางไออำเภอบาบเฮ้ยคือโดยสนามจอมระบอตรุงได้ยิงรอลคเนียบานเชี่ยฉันก็อนุวัตพันเยิงโดยนี่ก็มายังปึงผายเลยกาลอระบอลวนเยิงดังใบจะตัวกาซองครูหนุ่มเลยรั้วขมิ้นเนี่ยนะ
2: มันเนี่ยได้อาช่วยสองครูครูนไอ้บานเต้แต่โจยังเชื่อหนึ่งแต่ตัวปรีสุคริเชื่อพระองค์สองครูระบอกครูนวิ่งตีปียังหนึ่งเมื่อปีปรีสุคริเชื่อพระสองครูได้ประเทียนชีวิตทำไมโดยบัตรกปีโยฮันจะปุ๊บใบคอดับประมวยปราบเยิงท่า
1: ทบัดเปรตรงสารลังมนุษย์โลกดอมและบานเจตรงประเทียนประเรจบัตราตรงแต่มวยดับใบเอาเนี่ยนาได้เชื่อดับประเรจ
2: บทตรานุมันเตาวินิลอยคืออามิญชีวิตออกกาลเจนิกวิงบทนี้ปราบเยิงท่าพระบาลสลันลกเกย์เตียงมูลอย่างคลังอจาหายบ้านประเทียนพระยมบทตราคือปรีสุคริสแต่มวยอ่องระบอตรวงดับใบเอาเนี่ยนาได้เชื่อเลือดตรวงมันเตาสลับวินิลอยแต่อามิญชีวิตออกกาลคือเจนิกในรอนต่อตะวิงปรีสุมันกรอนแต่สองครูเยิงปีอัติตะกาลปนอเต กับคนใต้ตรงก็ประเทียนชีวิตทำไมนึ่งแต่เนี่ยตนงทำไมจะมุ่งตรงพระองค์ได้นับเป็นเดียร์เชื่อตกจัดเลยประคริยังตะตัวบานกาอัตตุบาสิ่งใดสังคมสิ่งใดสกสารนึ่งสิ่งใดสัญญาในชีวิตออกกาเฉยเฉยนิกหากก็โดยเช่นเราขนมเปรี้ยวกับปีกรณ์ทศที่ปีจะปลุกปรำคอดอกปรำปีปราบยังท่าบ้านเชียบานเนี่ยนั่นขนมเปรี้ยวคริยนุชมุทาบานกาเฉยทำไมให้ออกเตียงสิ่งใดจับบานก่อนลองบัตเตอร์เมื่อครุบเตียงออกบานตลอดเฉยทำไมบิงฉันกาปรับตะบัดพันยังกู้ตัวบ่
1: សេចក្តីពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទី3យើងមើលពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយព្រះអង្គគត់ទី2កិច្ចការជំពូក4ខ12ប្រាប់ថា
2: ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយ
1: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមួយទៀតនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថា
2: ព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
1: ដូច្នេះសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលសួរថាតើខ្ញុំទុកចិត្តលើអ្នកណាដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបាទយើងអាចមានឱកាសប្រកាសប្រកាសច្បាស់លើទ្រព្យសម្បត្តិលើការអប់រំលើភាពជោគជ័យ nâng mất phía chí tràn có bốn tay miền đại bây sưu mùi bẩn nọ đại ách xong cổ bảo lưng bỏ dương nâng nôm dương ở bàn tòp chuộp chuộp cho mùi nâng bế hay chô đột thàn xuống bàn.